0: เพลงดีเกฮูลู
1: แบบเดิมแล้วก็เพลงโบราณ
0: เพลงที่หนึ่งชื่อว่า
1: เนาะยัวปาดีนี่ภาษายาวีถ้ามาแปลภาษาไทยเรียกว่าโกนโบราณนะก็ทำนาพอทำนาเสร็จแล้วมาเก็บข่าวแล้วก็ขายข่าวด้วยแปลภาษายาวีชื่อภาษายาวีเรียกว่ายัวปาดีแปลภาษาไทยเรียกว่าจะขายข้าวสารเชิญครับฮามิ

แล้วน้ำหาเมียบ่มีพ่อเมืองอุดรบนคนซาพะลุงเอ่ยอยู่ในขับในบาบักเสื่อมหาศอกคนจนเกียงกระบอยังออกอากาศอีกครั้งซอยคอยในไอเสียงบัวทั้งสาวสีสามสลึงสาวดวงใจสาวละไม้ซอยกันเนเด้อเอ่ยท้าวคำอาลูกไส้หลานายหอยหนูคนซาเสียงศิลาให้ซอยหาหนุ่มคำผ้าตาเปียกยืนอย่าลืมคอยให้ซอยกันไอทิศโสทิศสาไอเมียงคำมูนันสาวลาตีมูนีน้องสาววันให้ซอยพี่เจ้าหน้าที่สอสอสอหนึ่งปอน้อไอเสียงบัวไอสาวขาวหาจนเอาถึงย่ำเศร้าไอสมบัติก็ออกข่าวเสาอาทิตย์แม่นลุงยาวีตะดอนประกาศกองหาน้องกระบอมาแล้วไอแหล่ป้าลูกเป็นกำพาบ่มีแม่คือแพ้ไหลบักเสริมไปซาอูหนึ่งปีกะหนีจอยหลงสังคมเดลืม

นอลืมความหลังบักฮาซึมผู้เคยรวมความเสน่ห์ไปใส่เด้เจ้าผู้ไทยเป็นเปสาวตีนเปิมเทพี่ลงแสงสีหนีผัวสวาหลายแค่นอเจ้าเมืองอุดรคนกะเว้าเมืองสกลคนกะซาเมืองหนองคายลิ้นทาซาตั้งจุนแตกตึงว่าเมียคอยรับหนีขอนแก่นขี้บ้านไผ่เมืองคนอ้ายจดิตดอนเจดีลุงจำปาอาทิตย์ข้าวหาในเด้อทานสาวอีสานหมอลำอมตาคมสาวขอนแก่นเห็นแฟนข่อยอยู่บ่อขอร้องให้ซอยหาใส่ยาพุ่มน้องคำลาปันเขาจีพี่สุขดบ่อปากดเห็นเมียผมอย่างมาบ่นอพี่อ้ายสุระใจมานี่ประกาศหาในเด้ออ้ายซื้อคุณนายเจ้าตีนเปิมเมียบักเสือ

แล้วบักเสื่อมหาคนขั้วแต่บ้านไผเมืองคนใส่ยาพุ่มผู้เขียวแกงค่อยเสาไห้ลงไปใต้สนามแกงบ้านมีแถวเมืองเก่าลบบุรีลาดสีมาว่าบ่พอไอเสียงเมียงว่าบ่เข็นบักเสื่อมเลยวิ่งเต้นขึ้นสู่เมืองสุรินทร์บุรีรัมย์นางร้องซองจอมกะหาคนไอ้อุทัยตำบลไอ้สัจจาอยู่ทางพี่เห็นเมียข่อยบ่ไปหาไผว่าบ่พอถามซอกะบ่มีกำไฟพี่ศรีสะเกดผู้ขันอัศจรรย์นำหาเมียละเฮียใจไอเสียงเสื่อมทั้งไอ้ดำก็เลยเริ่มมาหาหิงซอยประกาศศรีสวัสดิ์ก็ซอยเบาใจเศร้าแต่ห่วงน้ำขี่รถจำน้ำบังบ่ทันโดดถึงอุบลวาลินทินเดิมไอเสียงเสื่อมพอจ่าจุนละพงเริ่มโฆษณาประกาศข่าวไอ้สายสินเอวยาวสาววาลินลูกโกโปให้ข้าวไปแต้มทุกติก่อได้ประกาศเปล่ากับศรีนินเขาบ่กินขนิงเฮียลายเฮียใจทั้งลาออกละอาแต่หาเจ้าเบิดอะไรไตยากไปซาอุตลำบากเมียรักนี้จากซ้ำกำนอจังเป็นเว้นบักเสื่อมเลยวิ่งเต้นขึ้นสู่ยโสธรคุณวีทุนว่องไก่ประกาศดังทั้งฟ้าโฆษณาดังป้องหนังสือพิมพ์กระลงข่าวเศร้าเสียงหาว่าพอดังกองกว่าแผ่นดินไปตลอดฮอดสิ้นบ้านคงดงดอนมาจังหวัดยโสธรนอนใจบ่เข็นนอนเลยไปคล้องค่อยหาสารคำเมืองคงทั้งลอยเอ็ดเมืองหงใส่สมผู้ประกาศกองหาน้องกระบอมาดมจินดาเสียงน้อยเคยไม่เมืองหยดเสียงคำพ่าจันเปอายสายทองบุญมีประกาศดังทั้งนั้นทั้งผู้พ่านสกุลพุ่มอายพนมกลุ่มวงอายเสกสรรไก่โจรกะหาคนซอยกันอายสานิทมูนันประกาศทว่าน้องหานทรมานหัวใจไฟคานิ่งน้ำพอมหัวใจตอมมองไม่จิตใจกะหดหูมาเห็นดูแต่ลูกหน่อยคอยทายแม่มันสิ้นสุดกันขอเพียงนี้พ่อกันคีเซกูดบายขั้นบักเสริมบ่อตายหาเมียดีกว่าเจ้าไปสาเด้อเจ้าผู้หน้าอึ้งเฒ่าข่อยสิแถมกระสอบเผาน้ำเจ้า